0: ำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ฮักทั้งหลายครับมาปะกับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ CM77.com นะครับวันนี้ผมกระทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับต่อตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 เมกะเฮิรตวิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ปะกันแห่งวันหนึ่งเนาะนะครับก็ทักทายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันนอกห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับมันยังใช้บัตรได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
2: จะตุ้ยเจ้าเต็ดก็ไม่ได้จะไปเล่นอย่าโม้เปิดกระจ่างไปงานไหนไปสองสามหมื่นบุญเจ้ามันก็ต้องมีแต่ห้องเล่นห้องแล้วเต๋อก็เอาเรื่องทำห้องเอาตังลูกห้องจะมาซ้อกาดตามทางขอก็เยอะว่าตุ้ยเจ้ามีพลุจะบอกว่าตุ้ยเจ้ามาเต็ดเอาเจ้าชอบมาหวานอย่างเจ้าอันนี้เขาก็ฟังมาทีนี้เขาจะไปโซกาตังโลกเหี่ยมดคนบางคนที่ปุ้นบ่เข้าใจเขาว่าโซตังโลกมันบ่ใจว่าโลกแบบลามกนะเจ้าเขาก็อู้ถึงวิถีชีวิตคนเขาผู้คนทุกคนเขาเกิดมานะเจ้ามันก็ตึงมาตัววิถีชีวิตตังโลกนั่นเนาะมันใจมาเกิดตัวธรรมะลูกตัวเขานี่นะทุกคนจะต้องมีสิ่งที่อย่างว่าพูดฮ้องว่ามันถึงมาในโลกเนี่ยเมียนยิงก็ปวดใจอ่ะเนาะเฮาก็มันเป็นของคู่กันกับโลกกับธรรมกับดำกับขาวยาวกับสั้นอีน่ะเจ้าเนาะละอันเนี่ยก็ยังอันจั่งจ้อยกับคู่กับสล้อจั่งซอกับคู่กับจั่งปีบดินกีกับคู่กับพาน้อยเอาแป้งกำแป้งเจ้าอันนี้มันเป็นอันนี้แม่ขอแบบเอาแบบเกินๆเรื่องของพระเจ้าติโลกกลาดเนาะความจริงแม่วสอนี่เป็นเจ้าสอโจ๊กแก่ป.4 บัดตั้งได้ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อันอย่างมูนี้เขาจะบอกหูเพียงแต่จะมาเริ่มหูนะเจ้าว่าพระเจ้าติโลกกลาดเนี่ยเขาก็ยังบอกหูประวัติเปิ้นเพราะเมาไปจ้อยไปชอเลี้ยงปากเลี้ยงต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานส่งเฮียนนังชื่อมาถึงกินกินขี้ๆเป็นหนี้เจ้าตายเจ้าเนาะอันนี้ก็ว่าก่อยเฮียนไปเปลี่ยนไปตายไปเหี่ยวกันแล้วเนาะอ้าวสีสะล้อเจ้าอันนี้อันอย่างคู่แอด
3: อู้แล้ว
2: เ
3: นาะ
2: อันตอนแล้วจะมาแล้วเต๋อเอาไว้อู้วันหน้าเจ้าจะไปอู้เจียงตุงผู้ยุ่งผูก
3: รอเขาอู้อยู่แล้วว
2: ันนี้คนสีสันล้อรอไปที่สิ

哎，摸猫要黑，黄沙又干，红椒落台山，干娘奶跟白，马腾多难，遍地开。

hồn nhung cày bỏ cháy cây เจ้าลูกเอ๋ยเต้ยได้หอมฮักอยู่กันติดีมาเหมือนบัดเดียวเดี๋ยวนี้

ำเนาเต็มครั้งมาอยู่ในมือคนใดก็กำเธอตัวต้านเจ้านั้นนาได้ขึ้นสูงยศเต็นพ่อปิดตา

Ciao. เศร้าหนักอีแม่ก็ว่าไปลูกอีแกนี่อ่านผมได้อ่านหนังงูมมาเลยเจ้าต่อแล้วก็ขอฝากศิลปะเรื่องจ้อยเรื่องสอนนะเจ้าอ่านประเดี๋ยวนี้ลูกตุ๊ลูกพระกันหลายตนหลายองค์ที่จึงหันเข้ามาสนใจในด้านการจ้อยการข้าวนะเจ้าการพื้นบ้านพื้นเมืองก็ให้ขอฝากไว้กับบ้านเมืองกับศาสนากับนักศึกษาสถาบันทุกสถาบันนะเจ้าที่กำลังบ่มเพาะผลิตคนดีคนเก่งไปหน้าสำหรับแม่บัวสอนนี้ก็นับถึงวันนี้ก็เหมือนถ้าปิดแต่วันนี้ก็ลงไปอยู่จอยวอยจอยวอยเนาะเจ้าขอฝากพรกับลูกหลานคนรุ่นใหม่เจ้าแล้วมีสถาบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏท่านผอ.ยุพินเนี่ยเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนในศิลปะพื้นบ้านล้านนามาตลอดแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณตุยนะเจ้า

0: ก็ที่สมควรมันตัวรุ่นจับอ่านข่าวเรื่องทุกร้อยแปดเอาเนาะทุกขังโลเกโลเปวัดทุกหัวมนคนชุกทุกในสงสารเพื่อนจาเล่าไว้ร้อยแปดประการได้มาพบปานมนุษย์ลุ่มไตทุกห้อนทุกหนาวเจ็บเป็นป่วยไข้ทุกเป็นวัดไอกระเพาะทุกน้ำปัดดินทุกกินมาเคาะมันไหลออกก้นชุดตานทุกปิ่นนีนักทุกลูกซับจางทุกตมทุกค้างลูกหลานตันเต้าทุกอิดทุกหิวคนแก่คนเฒ่าทุกบ่อมีแหงอ่อนนักทุกของเบาสาวทุกเลี้ยงความฮักอกฮักบ่ได้วิวาแม่ไม้แม่ห่างทุกอยู่เอกาทุกของสาวนาตายเขาบ่ได้ทุกซอกหากินยังต้องยังใช้ทุกหายลำไยหยักลำทุกเขาแห้งตายหายบ่มีน้ำทุกเมียเขาทำตับไฟทุกกินเขาแก้งทุกแน่นหัวใจทุกเมียย่อใจบ่มีป่าเขาทุกบ่มีไฟตั้งต้อยกินเหล้าย้ำเมียหัวเมาหาดตนเขาแข็งแตงจางก็ทุกลำล้นทุกจนลักปนหัวควายทุกมีลูกนักทุกมีหลานหลายละวนละวานสัมปีสัมปอทุกของทหารไล่จับมันห่อที่เขาลุกหลานเขตค่ายตำนวดชำเน็ตทุกจับผู้ร้ายทุกเตียวทองไปจับกุมทุกบ่าวบ่ฮักทุกสาวบ่หุมผูกเป็นจับกุมปุ๊บตีเห็นค่าทุกว่ามีลุงบ่มีแม่ป้ามันเสียเวลาหลานห้องทุกไล่วงศาเอาอาปีน้องบ่ได้แต่งย่องพวงน้ำทุกเสียงนักร้องทุกน้องติดตามทุกเมียบ่งามทุกยำกินเขาทุกว่าผัวโดนเป็นคนขี้เล่าทุกผัวมัวเมาเล่นพ่ายทุกเมียรักหนีอันนั่นทำพ่ายทุกเขาบ่ชายเงินยืมทุกบ้านเป็นปะทุกผาเป็นถึงเมียหนตกซึ้งทุกหลงย่อยแฟนทุกคนจมเบ็ดมัดขอบ่แน่นป่ากับรุดไปลุยลุยทุกหี่ห่างกวงไตเขาเขียคุยทุกหมูบ่ตุยย้ำซ้อมทุกคนใจห้อนทุกเวียปลูกหอมกำอุ่ยเอาบ้อมกำเดี๋ยวก่อเชียงทุกบ่อมีเกียทุกเมียอมเมียนทุกหมอยาเมียนหายจ้าทุกขายของเหลียเป็นทุกแม่ก้าทำให้บ่อได้พุทธดื้นทุกมีผลฮักมันแล้วมาคืนทุกกินหน่อหืนปากหืนปื้อจืดทุกของยาจบทุกเป็นบ่อคือป้ากันย่อมือขอแล้วคนวันปุ่มรามทุกแอวบ่อแค้วบ่อได้ฮัดตายสักกรรมบ่มีกันก้าวทุกเมียทั้งจำทุกของผู้นำกำนั้นแต่บ้านทุกอบต.ก็มีหลายท่านเลี้ยงตันวันเลี้ยงสะปักสอชอสอชอทุกมีภาระปัญหาต้องใช้ชุมชนทุกไขวัดนกสัตว์ปีกสัตว์คนแพทย์ชัดตำบลหกเหนียววิ่งไตทุกของคุณหมอรักษาคนไข้เป็นวัดไอ้โลกเก่าทุกคนส่งของรับเด็กลูกเจ้าทุกลืมมาเข้าย้ำแรงทุกบ่มีจ้อนย้ำเมียกินแกงบ่มีเมียแป้งทุกเงานั่งให้ห้องทุกเป็นห้องทุกเป็นใบตามกำเวนไปจวบปุ๊บทุกขอกอสอใจมีบ่ครบขายเขาบ่ได้ราคาทุกผักนาแรงทุกแน่นทุกนาทุกตอนตะขาลิ้วส่งตาเขาทุกไฟทุกมันติ้งหนุ่มติ้งเท่า ตามคำคนเฮามนุษย์ทุกเป็นตุ่มมืนท้ายาหัวมุดในหลุมผ้ามันคันทุกจำพวกนี้มันบ่เหมือนกันก็เต้าจำทันจันติดมนคาทุกที่เป็นผู้อยู่กองทัพหน้าผาดผันปัญญาความคิดสอนลูกสอนหลานแต่งกาตมีฤทธิ์เฮคิดลำสร้างความดีหักปีหักน้องหักซักหักสีอย่าบายาอีบอดีเข้าไกลเหตุการณ์ครับจำคำขายาใบละอ่อนเมียงไทยเดี๋ยวนี้อดสาสั่งสอนวิงวอนเก่าจี้หือเว้นจากห้องอบายมาแต่งตัวโป้ปีน้องทั้งหลายจึงหญิงจึงชายเสพกินยาบ้านี่แหละป้อเหยเอาอาหน้าป้าที่ตัวครูม้านั่งทุกนักเรียนสมัยหมู่ตีลำยุกสิ่งรถยังเล่นตัวตางเมาเราแล้วเพ้อปุ๊บปวดเหี้ยกลางถนนหุ่นตาคุณตาดิดานทุกอกทุกใจพี่น้องเจ้าบ้านกับอัตภานอ่อนน้อยหูสั่งหูสอนนั่งนอนเรียบร้อยทิ้งอยู่ถอยห้องตำหูหูเลยทุกกลมหน้าหักกำอบรมจีนทำจะอ่อนกว่าใดเลยมานั่งจ่าเอาอาที่ไว้หัวอกผู้ไทยว่าทุกลูกชิกสมัยหูตีเล่ายุกป้ากันกินเล่าเมามัวพอจบข่าวจ้อยตึงปิ่นสิงตัวจันติวันปัวขอจบตัวอี
1: เหมาะหน่อเขา

ยืนยัดวัดวาในสังคมนิ่งหวน

mà điều hạ yên bình chốn côn tiên sắc thửa có phía ổn lòng.

ใครน้อยหนาวเจ้อยสันชะมืดหน้าตาลายเป็นไฟสะปะอย่ากินกะสุมดองเก็มของกินเคยมักปล่อยว่ามา

เลียนเฮยหน้าเมนคบเมนเพียงเมนกำปีห้าเมนกินเสื้อผ้าผัวทรงลูกเข้าสู่ต้องย้อนแม่ประสงค์เมื่อแม่จำ

ลูกของกูแสนละบ่ได้ไปการแม่ยำแบกแซกูเป็นมืดหน้าตาลายอยากการนักน้ำตักน้ำบ่ว่ากลัวลูกหลอดไฟแท้งอย่างคน

างเที่ยวอย่าอาบน้ำดึกอย่าเกิดโอเลี้ยวอย่าเที่ยวของเล่นหวานมันอย่าบ้าบ้าเป้าอย่าเข้าป่านะ

ยามองยาวิทย์สะบูและแป้งเด็กแก่ผู้เลยแต่น้ำยารักษาเพ

มแผลวกว่ามือเครื่องใจเสื้อผ้าผ่อนนี่หอมซื้อไว้รูปไล่ตัวเจ้าตึงวันออกมาอย่าจะพ่อแม่ไข่อาหาร

็กดาเป็นไฟควงสัตว์ห้องยิกห้องตีมีสารพัดห้องกระโจมสามควรกลางห้องขี้ก็สัตว์

พราะว่าหูลิ้นติดกับใต้กลมใต้กามีสารพัดห้องเปลี่ยนเลือดขึ้น

ไก่อึ้งกะลายเป็ดคักเตะก้นอ่อนหลังมีมันไถนักชีวิตมีนควันลอยลาลูกลูกฟังไว้เมจ้าไก่อย่าจ้า

ป็นดีอินดูเจนน้ำอดกันอาหารข้าวหวานแถมข้างกินแต่ปีต้มพริกดำกำปิเลยฮะบ่ได้กินนานยา

ตึงบ่มาใจแถมซ้ำสมบัติละทานให้หน้าประตางลูกยังบังได้คนเดียวน้ำตาเม็ดตก

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องชาวเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงไฮ้วันนี้มีข่าวมาให้ฟังคือถึงกำมะเก่ามาอยู่กรุงเทพได้จะ30ปีแล้วก็ยังคิดถึงหาหมู่เฮาเหมือนเดิมวันนี้มีข่าวมาฝากพ่อแม่พี่น้องเสียงหมอด้วยเนี่ยอาจจะแก่ไปน้อยหนึ่งแต่ตัวก็ยังหนุ่มอยู่ฝากให้พ่อแม่ครับฟังข่าวครับเรื่องข่าววันนี้คือข่าวห้ำเรื่องความยากจนในอดีตขอเชิญฟังครับพี่น้องครับ
1: ยกมือสานสาวันตาพี่น้องพร้อมตั้งเปื่อนป้องบิดแก้วสหายยังบ่ลืมหลายกำข่าวเก่าเกลืออันว่าโคลนต้มขี้เปอะติดเสื้อซักออกยังงามเรียบร้อยกำข่าวเหมือนกันป่อนานป่อน้อยเอามาอ่านฮือเย็นบ่อยแก้ง่อมดีนักฮือหายเงางอยมีล้ำมีปอยช่วยอ่านกันเล่นกรรมของคนเมืองสนุกตื่นเต้นบ่เชื่อลองจามพ่อเตอบ้านเมืองสมัยดูมันเลอะเทอะบ่หูเก่าเกลือเดิมอ่อนของเก่าละไว้ลืมคนเท่าสอนกรรมเก่าเดิมอ่อนละลืมเสียเสียงไปอมแฮกฮอนลืมเสียอมเมียงตั้งบุรีปันคืนแกนกลองทิพย์สายฝนแตนยาคืนแกนเอารถอีแตนแตนควายแม่แงนมาละล่อเท่าเสียดายลืมกุนลืมกุนวงล้องอนแอกเผื่อไทยงอนแอกเผื่อไทยบ่นาอะไรปางหลังสักหน่อยเฮากวนลับตากึดหาสักหน่อยยังของเดิมอ่อนก่อนนั้นงอนแอกเผื่อไทยช่วยเต๊กช่วยกันบุกเบิกป่าหญ้าแขมเหล้างัวควายแถมเหล้าเกยกินแห้งเขากวนนึกหาเอา

บ่ดีลืมกุลสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนี้มีเงินกลายเป็นป่อเลี้ยงก็ย้อนแต่อันเดิมทีของเก่าทั้งนั้นมุนมั่งเติมสีเฮาใดเป็นดีของเก่าเติมแทงฮือนอนลับตากึดหาฮือแจ้งยังกุนงัวควายก่อนนั้นมาอยู่เมืองกรุงตึกสูงเจียนล้ำก็กึดหาอันบ้านเฮาหันคนจัดนักแต่ว่าคนเขาส่วนปีน้องเฮาบ่มีสักนาคึดหาสันหอถึงปีหน้าป้าบ่มีไผมาปากตักคึดหายอดเขาห้อยอูห้อยหมูอ้วนนักเคยนอนอยู่หันกลางคืนดุไปเหลือไม่เทิมดอยแข็งคืนย่างล่มทั้งยืนดอยจริงตาดห้อยบ่มียังกินคัดขินเสียด้วยเสาะตามแห้งสวยขาบมือกินหยวกกินปีบ่มีเงินซื้อเพราะความอยากกันเหลือแห้งจับลางวันนั้นเอาตาวมาแกงแต่ว่าเข้าแรงมาวิทย์คนมอเหลือไม่แลกินหัวปมป้อคอจนป้อรวยแรงพร้อมลำแบกไม่ปลายเขามาหิวหอดน้ำจะด่าตายความจีวาน้ำห้อยไก่ลำขึ้นลงเจ็บขาปวดเมื่อยกะยาอิดหิวเสียงนาอิดหิวเสียงทานนาผลนั่นแถมจนป้อหม่นเมียงหลากไม้โอนเอียงตาวล้มดอยหมื่นเหลือลายจนปอยืนงมมาหอดอยู่แห่งอารมณ์ความตกเหล่านี้เข้ามาทับถมเมาสุขเมาสมย้อนตกอยากกันจากกันกันเข้านั่นแถมทุกใจเตียงทานจำเมียมาปานเติกต้องผัวเสาะหากินตามบวกของล่องจนพอบ่ได้กินตานอำนวยคนทุกบ่มีไผ่ปานอยู่ตูบสมสารหาเลี้ยงลูกน้อยยะนาจ้างเขาเฮาเอามาเตือน้อยดูงอมจ้อยว้อยก่อนนั้นซ้ำกันเข้าแถมทุกอยากเจียนล้ำบ่มีไผ่ฮือสักคนก็อยู่ตามทุกเพราะว่าเฮาจนจำได้อดทนยะนากินจางกลางคืนนั้นแหมนอนอยู่บนห้างทุกใจแต่นาพี่น้องจำนอนเกื้อยุงกับควายแม่วงฟังเสียงเขียดขาเดิกมามันห้องง่อมใจบ่อน้อยเด้อนายแงนดูบนป้าหันดาวพระกายดาวไก่เรียงรายอยู่ป้อมเอกฟ้าน้ำข้างหมอกเมยหล่นเลยจุ่มหน้าง่อมใจแต่นาก่อนนั้นอยากกินข้าวแล้งก็หมดเสียงซ้ำห่อนต้องอยากใส่เต็มทีข้าวก็หมดแล้วบ่มีข้าวสียืมในบ่มีจำอดอยากกันเขาสุกบ่อลายเอาละไว้หันฮือลูกเมียจามกินเตอะอำนวยอดเอาเขาว่าจังเตอะกินน้ำแตนเขาหลายวันเดิมอ่อนก่อนนั้นกึดอินหนูควันกินก้อยหัวมันลื่นแตนขาบเขาเดี๋ยวนี้แล้วนาอยู่กรุงเทพเจ้าจะเริ่นจริงๆปีน้องหมากป้วงหลวงลายดารานักร้องรูปร่างอวบอ้วนกวนจมสาวงามก่อนัก
เอวบางหลังกลมนุ่งเสื้อละนมขาวขาขาวยาใบหนุ่งสั้นเหลือใจหันปอไข่ให้อยู่ตามในบาปาเลอเมืองกรุงนี่นาเป็นเมืองเงินเฟ้อรู้จางใจได้ตึงวันแต่อำนวยดีก็ยังตุกผ่านเพราะว่าตกงานล่างถวยกินจางได้พอได้แต่พอเขาทุกตึกสูงก่อสร้างถนนหนทางเรียบร้อยไฟฟ้าแสงสีงามดีบ่ด้อยประดับแต่งห้อยแวววามมีถึงร้านค้าอยู่ชั้น13ขึ้นลิฟต์ไหลงามสนุกตื่นเต้นไอแลนด์นั่นแถมคนไหลเป็นเส้นเมื่อตาวันเย็นมวลนักหนุ่มสาวทั้งหลายควงแขนคนฮักเดินซื้อของอันดูดีสวนสยามนั้นงามมากหลากสีเครื่องเล่นเขามีรถเหาะขึ้นตังน้ำปุ๊ปุ่งจูงเป็นสายเป็นบังเขาเล่นเหาะเหินเกี่ยวเจือกขึ้นตังเอาหัวย่อนลงแปลกนักทะเลในสวนไปเล่นหมวนนักบางเตื่อบางเตื่อเล่นสาวแกงเปล่าอวบวักบ่ว่ากันใดเนอนายไปขี่เหือเหาะตกใจจะตายน้ำเหนียวน้ำลายพอไหลเป็นเส้นก่อนแลวันนี้เอาต่ออีก่อนเนอสะบันงายมลามปลายใบตั้งไผ่ไข่ไผ่ได้ขี่รถดีแม็กทั้งอย่าไปลืมล่อเท่า

0: ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำเอาข่าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข่าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเล่านายเมืองกอกจอกนางพุทธิโยเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายใจได้นักหน่อยใจอันนี้ของผมบอกครับ
0: เอออันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้นักได้หลายเป็นว่าแกคนไหนชองเลียดอ๋อไม่กุ้มอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมันทั้งแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหื้อจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญญามูนั่นกับชาวป่ายพวกน
0: อเอาอย่างอีกก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มียังเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนคนขำลุ่มจับบางวันเข้าบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าถองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กๆๆอ่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: เป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกกะข้าวเปาะอันจำรับป่านอยู่หัวขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปฉองคลองกว่าถิ่นป้อก่ายอ่ะ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแหละอันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเออลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋อง จะได้เอาแก้ชมปากชะโน
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจามเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮารับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตนามสกุลเกิบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมสองตัวไก่ชิบปลายไหลปลาตกปลาเชียงเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แต่ไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครให้ไหลนะมะเข็ดมันบ่ไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครให้มันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่านะกะโอ้ยพร้อมติดฉลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮ่าอู้เท่าไม่มาถึงวันนี้นะสู้นะแจ้งให้ข้าไหลตุยน้ำกะไทยอยู่ตั้งนู่นกูขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักกำแล้วแม่เท่าเจ้าตุ่นสาบไหม

0: ถูกมาลืมฉันแล้วเนาะเราแอบยืนกอดเขาผัวเมียเฮาจะด่า
1: โอ้ปู่เมาจะได้ปลาล่ำปลาเหลือนั่นไปบ้านศพแต่ว่าข้าว่ามาปิกเด้งเนอะปิกมาเหี้ยบะเดียวกี่โมงกี่ยามได้หา
0: โอ้กะเมียจ๋าชูบะฮื้อข้าปิกเด้งข้าก็ปิกมาบัดเดียวนี่มันเป็นเมื่อเจ้ามันแจ้งละหรอ
1: วิบากหนาได้ผัวขี้เหล้าหันแต่เปิ้นเลี้ยงกินถ้าได้บ่ปอมันยังมากินนี่มันตายใส่ปูดใส่ล้วนเนี่ยฮะใกล้ใกล
0: ้ชูเฮ้ยชูบ่ถ้าจมถ้าเจ๋งข้าตอนนั้นนะถ้าข้าไปเอี่ยวหาไฟบัดดับข้าบัดเต้าใช่ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: างก่อนสิมีธุระอะไรแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมานะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลนะ
0: นะอะไรล่ะลุงนะเชียงใหม่หรือนะลำพูน
1: ปัจจัยนะโมตชะนะโอ้ย
0: อย่างนั้นเหรอ

0: ็นึกว่าเป็นประตูห้องน้ำอีขอโทษขอโทษ
1: ปู่เมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเจ็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: ณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาน
1: มพระสงฆ์พักได้เมล็ดถั่วงาผลไม้ดื่มนมเป็นประจำทุกวันบอกไว้ร่างกายจะได้แข็งแรงบ่มีโรคไล่อันใดแอบแฝงคือดื่มนมแตนวันละ1แก้ววันน่ะผิวพรรณมันใสผ่องแผ้วถ้ากินเกินไปก็ตุ้ยล้ำจิ้นงัวจิ้นหมูอย่าไปจูง่ายซ้ำกินดิบดังอันเนอนายย่างพ่องอาเท่าแก่ละกำลาบกำเลิบเนอนายซาเด็กการลูกการย่างไอพ่องเตอะมันเกิดโรคพยาธิระบาดแพร่หลายใครคือปลอดภัยใจวิธีต้มปรุงกินเมื่อใดสุกใสเรียกโรคบ่มีโรคลมแทรกซ้อนสุกสุกดิบดิบเย็นเย็นฮ้อนฮ้อนโรคจักไหลต้อนตัวมาเพชรล่ำเกมล่ำโอ้ซ้ำมีปัญหาต่างต่างนานากินนักก็บ่ได้ของมักของดองเป็นของฮ้อนไหมถ้ากินลงไปก็เสียต้องอาหารใส่สีบ่ดีนะพี่น้องขอร้องอย่าได้รับประทานเพราะว่าสีนั่นมันต้องมีสารเวลาเฮารับประทานร่างกายจะอ่อนเปี้ยโลหิตก็จางรูปร่างต่ำเตี้ยเมื่ออาหารเพียยิ่งล้ำเบื่ออาหารเพียยิ่งล้ำไข้หื้อสุขีควรดีดื่มน้ำวันสัก8แก้วตึงวันตึงวันตึงวันจะต้องดื่มน้ำตึงวันเป็นประจำน้ำดื่มทุกวันใส่สะอาดด้วยบ่มีตะกอนนอนอยู่ก้นถ้วยบ่มีกลิ่นตัวแถมซ้ำถ้าบ่แน่ใจดังไฟต้มน้ำปราศจากอันโลกภัยก่อนซอยายฝากไว้ตะอีเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยความจริงเขากินน้ำต้มก็ดีนะเขาต้มถึงวันถึงวันก็ใส่ขวดใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มันก็บ่มีปัญหาแล้วกินน้ำสุกนี่นะเขาต้มแล้วก็ละไว้ให้มันเย็นเขาก็กินได้ละครับถึงวันนี้ผมเองก็ต้องปฏิบัติตัวอยู่เหมือนกันดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อจะได้ไปเป็นตัวอย่างกับพี่กับน้องหมู่บ้านเขาเอาไปอำนวยไปบรรยายที่ไหนไปสอนภัยไปเตะไปแหน่ภัยตัวเองนี่บ่ปฏิบัติก็บ่ได้ครับต้องเป็นตัวอย่างคือได้ทีเดียวแหละอันนั้นก็ลองไปพิจารณาก่อยนะครับอายุเฮามันนักแล้วต้องกินเพื่ออยู่นะครับกินคือมันอยู่ได้บ่จะอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินที่ตอนนุ่มกะอยู่เพื่อกินเฮาแก่ตัวมันละกินเพื่อให้มันอยู่ได้นั่นนะครับนั่นระวังสุขภาพนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเรามาฟังข่าวห้าม12ราศีปีเกิดซึ่งอันตุเจ้าวักกูเต้าเนี่ยนะครับไปแจกในงานนะครับเข้าท่าดีครับวักกูเต้าเชียงใหม่นี่นะกูบาเนี่ยนะ12ราศีของดีแต่เก่าคนแก่คนเฒ่าคนเล่าใครจ๋าปีเกิดเฮานั่นสำคัญนักหนาจู่ธาตุในจาไก่ก็ว่าใกล้เนี่ยลองฟังติดตามข้อความนี้ได้จักซึ่งดวงไทยทะลุปีใจเปิ่งหนูปู่จาสาธุจุธาตุองค์เจ้าจอมตองเนี่ยเปิ่งหนูนี่นะสันฐานแห่งนี้บ่มีมนต์หมองอำเภอจอมตองเชียงใหม่แก้วกว้างปีเป้าเปิ่งงัวบุญตัวได้สร้างจุธาตุลำปางใหญ่นักลำปางหลวงนะครับอำเภอเกาะคาไข่จ๋าจี้จักโขงเมืองเขตห้องเขลางปีนี้แถมนั่นปึ้งเสือหลากหางขนองห้องคางเสียงดังลั่นก้องจุธาตุจ่อเฮเมืองแป่แห่งห้องว่าตามแนวกองบอกไว้ปีเมานั่นเหยเฉลยก้อนใกล้ตำนานท่านได้ยืนยันปึ้งซับอยู่แพะกระต่ายต้องตันโฮมลับกลางวันจุธาตุเจ้แห้งหูจักธาตุเจ้แห้งอยู่เมืองน่านบนครับเมืองน่านโหนไก่จักไข่บอกแจ้งรับฐานแสดงไว้ชัดปีสี่ทัดมานากาอยู่วัดเปิ่งหน้าปากอ้าตัวลายจุธาตีวัดบอกชัดขยายพระสิงห์เนนายเวียงปิงมิ่งแก้วนะนี่มันถูกต้องเปิ่นปีไส้เปิ่งหนูดูงามผ่องแผ้วจุต้นโพคำกำพระตีตรัสพญามหาพุทธบรรลุส่งแจ้งมักกาสถานที่นั้นมันไก่แต่หนาพุทธคยาอินเดียพุทธเจ้าปวดโฮอันนี้ไปไก่แต่ปีสังแง่เนอเลิศเลอบ่เศร้าเปิ่งมาตัวเราคึกคักจู่ธาตุโหงสาตะโก่งไก่นักเมืองแม่นด่านดาวเจ้ามอนปีเม็ดเปิ่งแปะจี้เนะตามตอนจู่ธาตุดอยดอนสุเทพองค์เจ้าปีแปะนะสูงเด่นภูพิงฝั่งปิงจอมเงาเมืองเชียงใหม่เฮาสว่างปีสันแถมหน้าบากาเกอก้างปีเปิ่งวอกแก่นก้าตาคมว่องไวไขว่คว้าสู้ซ่าถาโถมจุธาตุพนมอีสานแขวนกว้างบุญนครพนมคนชมอวดอ้างนับถือลือชาเอาอดปีเล่าลากาตวยมาบ่ลดตัวเปิ่งไก่แก้วเลืองไหลจุธาตุใหญ่ยศงามงดสดใสหริพุนชัยละปูนแก้วเจ้าเนี่ยเปิ่งไก่ไว้พระธาตุเจ้าละปูนนะครับปีเซตเปิ่งหมาบอกจ๋าน่องเน่าปีนี้เบาๆกับแล้วตำนานต้นบอกมาเนรลาหลังแค้วจุธาตุเกศแก้วดวงดีอยู่บนจันฟ้าสง่าราศีจุรามณีฉิมพลีเขตขันปีใกล้ปีกุลเป็นบุญเหม็นมั่นเปิ่งจ้างชับตันใหญ่ยศจุธาตุโดยตุงเด่นสูงงามงดแม่สายเขตห้องเชียงไฮเหนือสุดเขตตึกห้องลึกน้ำสายเขตประเทศไทยสุดไปเชียงฮั่นเนี่ย12ราศีเรื่องมีบัสั่นก็จบครบครันเต่านี้ก่อนจบก่อนจ๋าที่ข้าเก่าจี้หากผิดผลปีกำไรขออภัยเอาไว้ที่นี่เต่านี้วาดวางลงก่อนเลยนายเฮ้ย12ราศีปีเกิดปีอย่างจุธาตุอะไรอย่างบอกคือพี่น้องหมดแล้วก็จำเอาไว้นะครับการใช้จ่ายเงินตรงวันนี่ก็คือระมัดระวังของครับเงินตัวเดียวนะมีเงินหลายใช้ได้นานามีเงินจูงเทวดาก็ย่อมได้มีเงินกำอู้จ๋าเบากว้างยิ่วเอ๋ยอู้ใครบ่ใครเชื่อนะมีเงินทุนหนุนใจกู้จู้ก็ถูถอยจ่ายยิงก่อนเอากู้ผัวเมียลืมนึกถึงเงินเหี่ยก่อนฮะสองขาต้องตาเพียกันเมื่อลูนเอ๋ยจำฮิหาเพิ่มขั้นกว่านั้นหลายปุ่นปัดท้อโอนไปหัวไปถึงไม่ได้อยู่ได้ยังเนาะมีร้อยการปันยากเพียงใดเงินเหี่ยย่างเข้าไหนก็ตึงแป๊ะเงินสามารถซื้อไปหลายอย่างนางเอ่ยเว้นเสียแต่ฮักแต้จากห้องใจจริงนี่ก็เงินมีมดหมู่มิดมาจูเงินนี้สัตมีศัตรูต่อสู้เงินนี้เหมือนธนูมดลูกมันเอ่ยเงินกล้าเต่าใดใครหูข้ามกู้ลองยืมมันจะมีกล้าบ่ได้ก็ข้ามกู้ก็ลองยืมไว้กะมันจะฮู้กล้ามันครับเงินจะมีกล้านักเพียงใดเพียงไหนเพียงใดมีเพาะผู้เข้าใจจ้างใจเงินมีความหมายใดเขี่ยมกล้ามันเอ่ยพอผู้บ่ฮู้ได้ใจมันปิดแม่นบ่ครับ
มีเงินก็มีอำนาจเตยมามีอำนาจบ่อเงินตราเกิดขึ้นมีอำนาจเงินหนาสองสิ่งรวมเอ่ยมีเหตุจริงจู้ตื้นข้ามค่าลาวีมันมีทั้งหลายรูปแบบเลยครับไผมีเงินนักกระตุกนักอยู่เหมือนกันล่ะครับแจ้งเจ้ามาก็อู้เรื่องกับอาหารการกินมาแต่ระวังนะครับเพราะว่าต้องนาป่าเขาลำเนาห้วยมีสารพิษตัวตกข้างก้นฝนตกลงมาก็สะลงลำน้ำตึงสารฆ่าหญ้าเคมีป่าอยู่ยังน้ำก็เป็นโรคเป็นฝีในน้ำก็มีมลพิษนักด้วยผักกาดผักจีกระลำปีดอยห้วยพอพ่นสารฆ่าโปรยทั้งนั้นบอกว่าคนจีนคนไทยมักง่ายขี้ข้านอันยังก็ขว้างหั่นน้ำไปลงน้ำไปสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลอยไหลขยะจ่งไปในลำน้ำหั่นทางกลิ่นก็เหมือนกันมันเหม็นเสียงท่านสปะสฟันโอ้ยเจนล้ำพ่องก็ตั้งโรงงานกลางบ้านแถมซ้ำมลพิษกลิ่นอันทำลายทั้งสุขภาพจิตชีวิตร่างกายกลิ่นกระหุ่งไปลบกวนเจ้าบ้านงัวหมูไก่เมืองสัตว์เลี้ยงปืนบ้านโอ้ยขี้มันเหม็นดังเหล่านี้งัวหมูไก่พันนี่กาอันสัตว์พวกนี้ขี้มันเหม็นอันล่ำไปเกษตรก้าวหน้ารัฐถาส่งเสริมช่วยเงินปนเลี้ยงกับกูบ้านโรงงานอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์แถมมันพ่องกดตั้งหิมแหล่งน้ำปล่อยน้ำเสียขี้สัตว์ลงน้ำทำลายสิ่งแวดล้อมอันมากมีทางร่างกายปากต้องระวังกลิ่นสีตั้งสารเคมีและยาฆ่าหญ้านี่ทางเดินหายใจร่างกายตาหน้ากะกันเกียมดาไว้พร้อมมลพิษทางตากาลยานน่องรูปหางบะข้องก็บ่ต้องเอาเฮ้ระวังโรคร้ายกลัวได้นั่งเหงาชวามบ่มีหางก็เอาอย่าหูเบากึดสั้นเอดเนื้อละอ่อนสูดเนื้อ

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้กระผมดอกโศกเดือนตุลาจะได้มาอ่านข่าวกำเมืองให้พ่อแม่พี่น้องฟังในเรื่องป้อนนานวันหนีล่าลูกน้อยสำนวนข้าวนี่แต่งไว้เมื่อปีพ.ศ.2509พี่น้องทั้งหลายได้ฟังข่าวเรื่องนี้จะได้หันว่าในสมัยนั้นเมื่อปี2509นั้นน้ำอิงน้องน้ำของยิ่งขึ้นน้ำอิงน้ำของนี่ท่วมอำเภอเชียงของเดือดร้อนคนในอำเภอเชียงของเดือดร้อนอย่างนักจะได้รู้ความเป็นไปของคนในยุคนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคนที่อยู่ในสำนวนข่าวนี่ก็บางท่านก็ได้ล้มหายตายจากไปก่อนอื่นก็ขอสดุดีแด่แม่อุ้ยตาโตนะครับซึ่งเปิ่นได้แต่งข่าวอันนี้ไว้แสดงถึงวัฒนธรรมคนวัฒนธรรมคนในสมัยนั้นปืนอยู่กินกันจะได้สมัยนั้นรถกันยังบ่ใครมีเตือก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องรับฟังกันไปนะครับ
1: หัวอกเป็นขวัญใจตันสะตอนมานักน้องก้อนเลี้ยงน้องพาตาคิดไปที่แต่ปุ่นเวทนาน้ำตาย่อปังอกตันตีบเสียงลูกจักใครจะให้หูที่เพี้ยนย่ำเมื่อเดิมอ่อนก่อนนั้นพ่อแม่ปิดตาบ่มีบัวจำอยู่กับลูกเต่าลุ่มลาบ่ใดเดือดร้อนเข่าเจ็ดน้ำตาเดี๋ยวนี้บุญมาตุกใจบ่น้อยบุญมานี่เป็นพี่เอ๋ยเก้านะครับเมื่อป้อนี่ละแล้วก็เลี้ยงน้องอยู่นะครับอันยังจะเกิดขึ้นกับเหลืองนี่ฟังให้ดีๆเพราะว่าข้อกรรมมาตั้งตอบใจพระแม่มารดาขาดมิตรมีวันหนึ่งนาจักจาลำปิดจักเหลืองต้นผลความกลางบะสาแล้ว

0: แหลมคำหลอมหล่อเบาบ่ได้จำเอาแลไทยพระแม่มารดาลูกมาซาไซจะตั้งให้เขาดังไฟบังเอิญบันนั้นลัวซ้ำบ่อลายแม่ก็คุยคายกำมุยลงบ้านว่าจักโบลัวกำรู้ว่าอันป่อนานยังนอนบ่อลุกกำมุยลงเฮือนเสียงดังตุบตุบได้สามสี่ห้าหกกำมุยซ้ำบ่อตัดพระลาดมาตำอกโทรทำเขาบ่อใจน้อยจับใส่ป่องหลวงแม่หงคอซอยเลือดไหลลงขิงปวดลำคนติลูกมาโบ้หลวงนี่จือแม่ย่านะครับพี่น้องกำมุยลงเฮียนเสียงดังตุบๆได้สามสี่ห้าหกกำมุยจำบ่ตัดผลาดมาต่ำอกผุดโทรทำเขาบ่อใจน้อยนะครับโดนหลังตีนพอดีเลือดไหลหลงขิงปวดลำพอดูหลังตีนเป็นหอยกำงำตุกใจบ่อน้อยเว้ยวายป่อพลาดลุกใจสั่นใจสายหันเลือดของนายไหลมาบ่อน้อยแล้วกอดกลุ่มกันกอดถามไทยท้อยว่าใจดีกาเดี๋ยวนี้ก่อยฟังเตอะตัวป่อฟันดำมีจักใครบอกเฮอตามลายเวลายามนั้นยังบ่ป่อควายเวลายามนั้นยังบ่ป่อควายเมื่อเจ้าก่อนง่ายคนก็อยู่บ้านหมู่กลุ่มเดียวกันคำตันกูสร้างอันเป็นประธานอยู่พร้อมลุงคำตันเนี่ยเปิดเป็นประธานกลุ่มนะครับคนสมัยก่อนเปิดมีกลุ่มกันหมู่กลุ่มเดียวกันคำตันกูสร้างนั้นเป็นประธานอยู่พร้อมได้ยินนายสมคนใจมาห้องเป็นกำปุ่นปีนั้นหนึ่งรับฟังทีแต่ป่อแพ้สีเหลืองหากเป็นสำเนียงนายสมหลายห้อยอุ้ยสมจะกระตายไปแล้ววันนี้นะคนใจนานวันขาใจไปด้วยเมียมันถูกมุ้ยเลือดย้อยส่วนป่อน้อยตันดักฝังเรียบร้อยก็ตกสลังเป็นกำหน้าเศร้ามืดทึกแถมแล้วไอ้วันซ้ำใจกับมันแต่เนอวานคนที่มุ้ยจับตีนคือแม่ย่าเป็นเมียของพี่นานวันนะครับก่อซ้อเอายาสามันกลับบ้านก็เลยลงเฮือนบ่จ้าห้องเอาหมู่เดียวเร็วๆบ่จ้าทุกคนก็ขึ้นเฮือนไปห้องก็ไปห้องเจิญหมอบุญภายเล่าเรื่องเล่าลายป้ามาตีบ้านหมอบุญภายนี่เป็นหมอประจำบ้านหมอฉีดยาสมัยเก่าเป็นหมอทหารหมอก็ทำแผลเอากันอยู่หันนานใดสองวันแม่นตัดเลือดก็บ่หยุดเสียยังสักพักพอดูแม่แก้วกัญญาหน้าตาอ่อนม้อยลำบากนักหนาตันกาวิชาอันเป็นหัวหน้าหมอในบ้านพยายามยิบแผลแต่เลือดก็บ่หยุดท้ายสุดก็เลยคณะกลุ่มก็เลยปรึกษาว่าจะเอาแม่ย่านี่ไปโรงพยาบาลก็เริ่มปรึกษาดีกาเจ้าข้าเอาไปห้องยาผูกนี่ทุกคนบ่ขัดตามกรรมกาวจี้ป่อตันบอกคือนำไปลุงสมป่อน้อยบ่เอาใจไก่เปิ่นไปตัวไปบ่ขัดอยู่ดื้อน้อยตาลุงปั่นป่อคำนักตือก็ตามตัวไปส่งพร้อมญาติวงศาเอาอาพี่น้องบ่ขัดเกี่ยวข้องเสียเลยดักฝังเตอน้องเจ้าว่าวบินเสยตอนนี้ก็เลยเจียงของเขตห้องแล้วก็จัดการหาผามขึ้นห้องตีบนเตียงนอนอยู่พักคุณหมอหับยาว่าเอาเตอะครับ ทำแผลยิบให้เสียดียุกยาใส่พร้อมเลือดยุดนิลีทุกคนก็มีปีติจืนสู้เมื่อถึงโรงพยาบาลหมอก็เลยยิบแผลเฮ้อปุ้นโรงพยาบาลสมัยก่อนอยู่ประเทศลาวข้ามต้องข้ามน้ำโขงไปนะครับเตรียมเพื่อเชื้อของทุกคนก็มีปีติจืนสู้แล้วก็ปรึกษาตาคำไปอู้ว่าจักนอนยาตีนี้หรือว่าให้กับได้กาวันนี้หมอว่าไม่ต้องนอนแรมกันยาหมดแล้วให้มาเอาแถมกันว่านอนแรมลำบากสู่เจ้ารับคำแนะนำตันคำกูเฝ้าก็พร้อมกันเอาใส่ล้อสมัยก่อนนี่รถหายากต้องใจล่องัวนี่ใส่คนป่วยนะครับเอาออกเดินทางเอาลงจากล้อที่บ้านป่อเจ้าลุงคำนายส่งหางล้อแล้วเฮาช่วยกันขึ้นล้อลุงคำมาถึงหลอดบ้านพี่น้องตั้งหลายก็ช่วยกันสร้างขันตังข้าสุยช่วยกำขันตั้งขสุยนี่ถ้าเปรียบเสมือนขันบะเดียวนี่ก็คือขันห้านั่นเองนะครับขันห้าหรือขันสิบสองที่ไปหาคนมาเป่าแผลนั่นเองนะครับขันตั้งขสุยจ่วยกำขอเฮ่อป่อมาหมอยาก่อนนั้นตีเกยโผดเฮ่อหลายคนปู่อุ้ยมานี่เป็นหมอเป่ามือหนึ่งของตำบลมุนเลืองสมัยนั้นนะครับกับองค์กับลุงน้อยสมขอเฮ่อป่อมาหมอยาก่อนนั้นที่เคยโผดเฮ่อหลายคนจำกวมบ่แป้เฮ่อลุงน้อยสมไปเอาแถมคนตาคำช่วยเขาโอ้ยตาคำนี่ก็หมอเป่าสองคนเป่าช่วยกันอันคนหมอพายป่อบัวหาเงานั้นหมู่เฮาถึงบ่ละขอช่วยเหลือไปใครเฮ่อชนะปิดลายอยู่นี่ลายลายผ่องใจเป่านำมนสายพระภายเพราะขัวพมภายมาสูญเติมปอขอเปิ่งบุญคุณป่อไม้แพ้หอตั้งสามคนหนอป่อเลี้ยงผ่องเป่าผ่องปัดยะเสียงจำเมียนหมอก็ฉีดเข้าเจ้ายาปวกเปิ่นบ่ละคำลาวป่อตาน้อยเป่งจันทาก็มาอยู่เฝ้าน้อยตะเป่งเยใจไปสื่อเล่ามีไหนแปะมาก่อนเตอะหวังว่าแม่ยาจักได้เติกเมื่อกับบุตรลูกเต้าผัวแป้งได้สองวันแล้วเหมือนผีทะแลงก็มีเลือดแดงไหลมาอีกด้วยไม่ยิบก่อปุ๊ดอันใดก็สวยกำหักมาตันเพิ่มอยู่คือเอาแม่ยานี่มาจากโรงพยาบาลได้สองวันหมอก็เป่าช่วยกันแต่ท้ายสุดไม่ยิบดียิบแผลอยู่ก็ปุ๊ดนะครับเลือดก็ไหลออกมาแหมนี่ก็คือเวรกรรมตีมาโดนแม่ยาแม่ยานี่กำลังต้องได้แปดเดือนนะครับได้สองวันแล้วเหมือนผีทะแลงก็มีเลือดแดงไหลมาอีกด้วยไม่ยิบก็ปุ๊ดอันใดก็สวยกำหากมาตันเพิ่มอยู่กัญญาแม่เหยเจ้าลากินกู้ตาวันบ่ายเข้าสามโมงเลือดก็ตกนักขอให้มาจนเขาก่อใจคนไปห้องป่อเจ้าส่วนป่อน้อยตันก็เลยวิ่งเข้าขอยิบยืมหมู่ล่อเรียบเข้าขอยิบยืมหมู่ล่อแล้วก็จัดการบ่ได้ย่อท่อเอาล่อหลากเข้าย่อตำแล้วก็ผูตัดกับตัวนานวันไปปะยาบาลแถมกำเตอไอทุกคนบ่อทุกคนบุญเหลืองข้อเหนือข้อใต้ก็หันตัวดีมากนักก็เพราะว่ากรรมมาตันจองจักบังเอิญมืดฟ้ามดมัวฝนตกฟ้าห้องกัญญาแม่กลัวฟ้ามืดมดมัวก็ไปบ่ได้แม่กัญญานี่เลือดตกนักต้องได้8เดือนโบหลวงมุ้ยประหลาดประซับหลังตีน ครั้งนี้จะเอาไปโฮมบ้านแหมก็เลยมีบังเอิญว่าวันนั้นฝนตกหนักมาเห็บก็ตกหนักอย่างจะเกิดขึ้นของผมแม่พี่น้องฟังต่อไปครับ ก็เพราะว่ากรรมมาตวยจองจักบังเอิญบังเอิญมืดฟ้ามดมัวฝนตกฟ้าห้องกันยาแม่กลัวฟ้ามืดมดมัวก็ไปบ่ได้พอดูอาการแม่ยาคนไข้ก็หิวโรยแหลงมากนักส่วนโลหิตตังหล่อเลี้ยงลูกรักในต้องขาดแห้งอุลา
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ได้เมียสักเถอะเอ๊กูว่าจะไปเดือดฟังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตัวบอกตัวเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลุ่นเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

กินข้าวแล้งแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮาบ่ยาวเหมือนเม็ดข้าวตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนฮะนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะหันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุปผาน้องชมมันนะแข็งล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอีคำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันทายบ่แม่นไปถามตัวจอกก้นตูดีกว่าก็ดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

โอ้เจ้าป่อตกโตจ้ากรุณาห้องแม่นแม่นกำจัดอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะจึงวันตรวจจอกคนตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใจมาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเจ้าขอห้องแม่นแม่นจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะอืมเอาแก่เฮาเฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงสาวใหญ่สาวจีจีจิตลิตจียังจอนบ่าได้ชักคนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้กว่าได้กว่าปึ้งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดี๋ยวกำเดี๋ยวกำเดี๋ยวกูจะยับมันหลอกนางพัดเท็ดเหรอกำมะกูอยากกินเงากู

0: ค่ะทำไมผัวถึงกลัวครูคะ
1: เพราะครูมีผู้ช่วยมือหนึ่ง
2: แกนคก
1: ขนาดชู้ยังกลัวแล้วผัวจะเหลือเหรออะอยู่ไหนกินกันเล่า
3: แกนคกดีสำหรับเมียร้ายสำหรับผัว

0: เขาชวนกี้ไปแอวงานปอยหลวงเขาจับผมกี้ด้วยอ่ะทำอะไรเขาทำอะไรเอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: มีแล้วยังมีเด็ดกว่านี้ด้วยนะ
0: อะไรอะไรอะไรเขาทำอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เขาขอยืมตังกี้ไปกินเหล้าด้วยล่ะ
0: นั่นไงนั่นไงเป็นเรื่อง
2: นั่นยังมาตันยังตรวจยืมสตางค์เสร็จแล้ว

0: น้ำเต้าหู้มีส่วนช่วยคนไทยมีงานทำผมก็ชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำอยากรู้เรื่องน้ำเต้าหู้ถามแม่ค้ากล้วยทอดดูสิครับ
1: โอ้ไปเกี่ยวกันยังแม่ค้ากล้วยทอดปัญหา
0: เพราะแม่ค้ากล้วยทอดชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำ

0: ช่วยด้วยช่วยด้วยผมจะร่วงแล้วคุณไม่กลัวผมร่วงหรือไง
1: ผมไม่ร่วงหรอกเพราะหัวผมล้านผมร่วงผมอ๋อยขูดหัวด้วยมีดงกตราสุโขคมขูดหัวครั้งใดต้องการให้หัวเกลี้ยงเกลานึกถึงมีดงกตราสุโขท่านจะหมดปัญหาผมร่วงในที่สุด

0: ันนะเสื้อปอบมันปาดตะกิ่งลำยายอันนะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำยายกับอีแม่แม่อันเสื้อปอบมึงแล้วแม่งอมแม่งอมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่
1: อีแม่ก็จะไปกุดนักกาคำเดียวจะบัดสบายเห็นแล้วนะไปปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะคำเดียวไอ้เอกก็เลิกงานมาแล้วป่ะ

0: านแหวนแล้วแม่ก็
1: แม่เป็นอย่างปี้แม่แม่ห้าอย่างล้ำเหลือ
0: พ่อแหวนพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงซื้อแหวนให้แม่มึงตอนจีบกันใหม่ๆแม่หันแหวนป

0: อีแม่เป็นได้พ้องพี
1: ่ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะพี่ว่าเฮาเสาะผัวใหม่อีแม่สักคนบ่เตื้อจะได้หายง่อมหายเหงาพ้องอีบ่ฮู
0: ้อีพี่เขาว่าไปเลยแค่ฮานแวนของอีพ่อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอ่าน
2: อีพ้องกูขอตบปากมาเองคือแม่มึงกำลังเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

0: เองตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ค่อยเป็นในแบบอย่างเปื่อนเปิ้นก้าน
1: ายแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เอออยู่สิแยกซุปเปอร์ปุ้นคนแหวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูวงแหว
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพ.ล.เอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยวฟื้นเหี่ยวฟื้นเฮ้ยน่ากลัว
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: เอ้ยป้าบ่ท่าสิใจอย่าฟินเฮานะเฮาบ่ว่าหนุ่มบ่ว่ามันถึงตายหมดอ่ะเอ๊แต่ว่าลูกป้าเป็นโรคอะหยังตายฮะ
1: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
0: โหอีก็เป็นเอตายกันนี
1: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะฮู้เลือดไผเป็นเลือดไผก็บ่ฮู้บัวกันกองอกหงกอยู่กลางกองอ่ะนะ
0: น่ะน่ะน่ะน่ะรถยนต์ปะหนึ่งใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาละหะโตชัมมาชัมพูตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาละหะโตชัม

0: ันวันนี้แล้วเด้อ
1: คนนักอ่ะ
2: อันหยังผู้น่ะทราบอันหยัง
1: บ่ได้อันหยังบ่ทราบบ่ยังไหวแต
0: ่บ่ทราบมันมาเยี่ยมมาใจแตกอ่ะ
1: โอ้
3: ไผเจ๋งตัวตาว่าบัก
1: แล้วปุจใจลูกน่ะ
0: ใจเมาละมาแพ้มาแพ้มา
1: แพ
3: ้อยู่อย่างนี้ย้ําเหลือ
2: โหเพิ่นมาอยู่เฮือนเย็น
3: แต่กะมาอ้ายมึงลองเกิดกวยกะ
1: มัน
3: ลุงมาช่วยงานโฉบเนี่ย
1: เออ
3: พระจองหายพอให้นะบ่พอใจตีเจ้ามันเพกะ
2: โอ้ยมันยัง
3: ยัง
2: อ่ะอันหยังโตอ่ะเมียวล่ะพัดทองมาจังกันน่ะ
4: ลุงใจลุงใจ
3: อันนั้นพัดทองลุงลุงน่ะ
4: ก็หน้ากากพัดทองที่ลุงเอาห่อชีสไว้คือวันนั้นน่ะ
2: โอ้ยลุงใจลุงใจรับจีน
3: เดี๋ยวเดี๋ยวอันพัดทองนี่แม่นจีนบ่แม่นเว้ย
2: เฮ้ยแล้วไผมัดน่ะแม่นแต่แม่นแต่บ่นอนซอกให้ยุบ
3: ๆก็ถามแล้วมันได้หยังขึ้นมาว่าเน
2: า
3: ะ
2: ก็ลุงซ้อหาพัดทองเอามือแหละ
3: ปักปีกระบอก
2: ปีกเนาะปีกเนาะเอาไว้เหีย
0: พอล็อกเปิงปนว่าผีขำบนโคนขำลุ่มบอกว่าถ้าว่าหนุ่มไว้ใจไผบ่ได้ซักคน
4: Oh!

0: ท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปากาสิทธิ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตน์สอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวางป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาข้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ
1: บุคคลใดชอบเม้มเงินเมียบุคคลนั้นย่อม

0: าบุญตุนข้ากิมหนิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองตี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินคดีคือกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอนเดียวขอท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลนี่นางฟองตี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองตี้ตอยมานี่แล้ว
1: นั้นเสานั้นปันทาถงแก้วบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองตี
3: ้ข้าชื่อนางฟองตี้เจ้าน
1: างฟองตี้บาเดลนี่นางกิมเหงมาร้องเรียนว่านางฟองจี้ได้ลักเกือบของนางกิมเหงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
0: หายขอนเดียว
1: แล้วเกือบขอนนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านสูบ
1: เอาละเป็นอย่างอี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าฮื้อใส่วันเว้นวันบดีกาเปลี่ยนกันชุบเปลี่ยนกันใส
0: ่บะยอมบะยอมบะยอมบะยอม
3: เจ้าบะยอมเจ้าบะยอม
1: ต่างคนต่างบะยอมนานเสานานปันตาทงแก้วบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิมแวว
3: ตายแล้วข้าว่าขอปุ๊ดแม่แน่
0: เลย
1: นายเมื่อบอกคือสุบกัดคนวันอูบหูเรื่องกกเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยแล้วไปเหยีย
0: แล้วไปเหยียแล้วข้าจึงว่าแล้วนำฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันสุบคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบัลล้อมก้อมแก้มไปเหยียแล้ว
3: มาได้ส
1: ุดเลิกสาร

0: Earth Sound
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะป้ากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
0: แล้วบัดเดียวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
0: ั้นเสานั้นปันถาทองแก้วบุ
2: ขอรับ
0: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
3: ไม่สบายครับ
0: เป็นอะไรยัง
3: หัวเข้าเป็นฝีครับ
0: บาเดียวนี่เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลไข่ผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
2: คือมันอย่างนี้ครับ
3: คืออ
2: ย่างนี้ครับ
1: คือว่ามัน
0: บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยี่ใดนี
4: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าบ่ขอออกความเห็น
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหื้อผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากระมาพื้นเดียว
1: ห้ามไม่ได้กระเจ้า
0: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: ไอ้เฮ้ยอดเอาเตอะ10คืนบ่ได้
3: มาใจกันพังเลย
0: เลิกสาร
5: แว

0: เรียนท่านเปาบัดเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอะไรถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บ่ฮู้ครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บ่ฮู้ครับ
1: ยืออันยัง
2: บ่ฮู้ครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บ่ฮู้ครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราตีเล่นมาได้ครับ
1: บังอาจนั้นสาวนัดพันธานของแกผู
0: ้ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขี้ยนห้ากำลังปล่อยตัวไป
2: บังอาจข้าหูยินติดสัญลักษณ์ของข้าคือแกงโคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแข่งคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปฮึพอละอ่อนดีๆจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปในวันนะเลิกศาล
4: Wow.

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเน
1: า
0: ะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลําเนยเนา
0: ะลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอย่าพอว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปหน่อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ําปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเค็มแล้วบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะไอ้เนอะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดจิหามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียไอ้อ่ะกะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะไอ้เนอะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอจะมันเตอมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบกูน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไม่ใช่ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลือขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักเอ้าก็มันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: าแดง
1: ใช่
0: เหล้าขาว
1: ยอด
0: เสียงศูนย์
1: ป้าจ๋าชดยอด
0: เหล้าฝรั่ง
1: เหล้าฝรั่งลุงกินมาใหญ
0: ่ผัวพันเป็ดได้ลุงกินมาได
1: ้ผู้ลุงเปิดฝาม
2: ันกำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้จ้า

0: รู้ไหม
1: เออ
0: ถ้าดาไปสัตว์ป่านี่ลุงกินหมดล่ะ
1: โอ้ยอกหมดอ่ะสัตว์ป่านี่นะ
0: สัตว์ป่านี่นะ
1: เอ้
0: อย่างกวางนะ
1: กิน
0: ฟัน
1: ได
0: ้กระทิง
1: กิน
0: เหยื่อง
1: ได
0: ้ฮ้อ
1: กิน
0: ใน
1: ได
0: ้ตุน
1: กิน
0: เต่า
1: ได
0: ้เม่น
1: กิน
0: ลิ้น
1: ได
0: ้ฟอก
1: กิน
0: ก้าง
1: ได
0: ้กระต่าย
1: กิน
0: เสือ
1: ได
0: ้หมี
1: กิน
0: จ้าง
1: กินกินบ่ได้
0: อันจ้างไปได้ลุงกินบ่ได
1: ้หาหนังมาเนียวเคี้ยวลุงบ่ดี

0: สวัสดีเที่ยวนานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ชันชายไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ไม่ได้ปะกันจัดเมินมามามาเที่ยว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำย้ายหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดียวข้าไงมาโดนหนองควายเพลย์โล
1: โฮมาล้ำย้ายห้ำเลอเสียวเลอกันหลุมอ่ะ
0: โอ้ไม่เป็นยังไงเที่ยว
1: ก็โปกนะกะเสียวกินมาล้ำย้ายเฮาเสียงมดขนาดเมื่อคืนนะโปกปักกันมาครบตุ่มล้ำย้ายนะลากไปกลางตรงนะดังพับพับเพ็บเพ็บเลือกันหลุมอ่ะเสียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแหลกไฟตากันชักหมาบสองหมาบหนอเที่ยวเนาะ

0: เอ้าไอ้เชลถ้าปลวกมันมักล้ำหนายอย่างเอนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสียวอันปลูกบ้านเสียวนะมันบ่พอหนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท้าจะไปว่าเนาะเชลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวแม่นออกขี้ดินช่องเหี้ยหลอกลิ้นหลับหลับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลงหน้าเชล
1: โฮก็ปลูกยังมันหนักอันลำเลอเสียว
0: โอ้ก็หนักมันหนักเชลลองกืดก้อยกะข้างหน้าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกไว้ไปเอาใบเลือยละเชียว
1: โฮก็มันเป็นไผมาวงโวยอันลำเลอเสียว
0: อันไผบ่เอาอะปวกนักอะลุ่มหวดหมดเชียว
1: โฮโอ้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: ้ยเชียวหมาเฉียวเวลาแต่ๆลำไงก็มาได้ชักต้นข้าจะเปียกแล้วเนาะ
1: โอ้แล้วเสี่ยวเอารถยังมา
0: ปุ้นเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสี่ยวปุ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนข้าขอเอาอิงไว้กำหัวนั่นลูก
1: มันเป็นได้เสี่ยวเมื่อคืนข้าตั้งมันกะ
0: ก็กับปวกหัวเล็กนะเนาะเชียวเมื่อคืนนี่นะครบกินขาตั้งรถขาครบครบครับครับเฮียเอ๊ตั้งบนแกมันก็บ่กินมันแค่จะเหม็นน้ำมันเฮา
1: โอ้อีแลกไฟตากันสักกำเนาะเสี่ยวเนาะ

0: ช้มแช้มอยู่ก็แช้ม
1: โหแล้วไผ่มาห้องอ่ะแต่หมอพ่อพ่อหัวมันลําเนี่ยอบแห้งแต
0: ่พ่อไปเล่นงานเล่นตาคนเฒ่านี่เนี่ยบักกําลังเครียดเครียดเรื่องดําไหนอยู่นะฮะ
1: โหลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่ว่าดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเฉดตัวเปิ้นก
1: ็มีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลําไหนสักหน่อยบะ
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ้นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่ได้
0: ได้นะ
1: บ่ได้นะ
0: อันลุงเฮ้มึงแห่ปังออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีกันเนาะก็อาจจะได
0: ้อีก
1: หวานไอ้แซมละ

0: xem bà sẽ tán cả lắm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Có nhăn mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lung cháy mắn bà phàn nè.
0: Mắn bên trái đáy bà phàn xem.
1: Có khâu âu ý buông ý tẹc xùn gần bái phong nè bớt bà xin bái bà thua nư. Lấy lung cháy mì đôi phân phong cả.
0: Có mì phong ý chợ nhỏ. Như đây mắn bị leo có. Lắm nháy cả nhăn mì hàn dù có chún gần bái nè cả.
1: มันก็ต้องมีการย่ำตีนกันพ่องวิ่งเต้นกันพ่องนะลุงใจแบบเดียวอ่ะ
0: กันลุงคือมึงจึงห้าปันยาลูแฉม
1: ก็มันจะไปป้ออย่างห้าปันนะมันกล้าบัดสมาชิกเขาลูก
0: เอาอีกลุงคือมึงแถมสองปันเป็นเจ็ดปันเนาะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยอ่ะ
1: ห้ามให้
0: บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกตัวไหน
1: ตกลงเลย

0: ช่วันนี้ชะตังถ้าจะออกนะพ่อคนนะนั่งรอกันเป็นแลบแ
1: ต่ใจเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้แต่ใดก็วันนี
1: ้นี่รอ250,000กันเนี่ย
0: หาช่องแขน5ก่อนกะโตโตดีแท้เอออันมึงมักหลับงัววันหลับควายบาดแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ้า
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง250,000กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ้าหลับบ้า
2: จำนวนเงิน250,000 บาทหักหนี้เก่าย้อนหลัง3 ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250 บาทครับ
0: โอ้โหยังเหลือ250 บาทเนี่ยบ้าแชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกับลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3 ปีบ่ได้ซ้ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันหนี้มึงโหลมันมาใช้หนี้ลุงโหลแชมป
1: ์โอ้จะไปอุนักจะไปอุนักเอาไป50ผมมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้หนอหนอมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮากูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้7,000นะกะลุงยังยังสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนเนอะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำไยอบแห้งกูนอเอากูมาแห้งแต่แล้วเนี่ยนอนอ

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยังเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้เลือกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายังกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกลางว่าจ้างลื้อมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกชาเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนง่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนทรงไม่ทันวะก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บ่เอาน่ะเอาน่ะกินๆๆๆๆคร
1: ับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสิน่ะลื้อเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: อัลลือดิครับโลกภาษาอะไรของลือวะฮะเนี่ย
1: พวกผมตาลายครับเท่าแก
0: ่อย่าระวังสิกล้อข้างหน้านะอ้วนสี่เลี้ยวเ
2: ออกุศลธรรมะกุศลธรรมะเอออย่าบ้าพาไป

0: สวัสดีนักเรียนที่รักทุกๆคนเนื่องจากวันนี้ครูสอนจริยธรรมเขาไม่มาคุณครูใหญ่จึงจะมาสอนแทนวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องภาษาบาลีไหนนักเรียนคนไหนพูดภาษาบาลีได้ยกมือขึ้นสิ
1: ครูใหญ่ครับขออนุญาตไปทำมื้อนี้ครับ
2: ลันเลนายขวัญวันนี้เธออย่างอู้กรรมภาษาบาลีได้ตัวอ่ะ
0: นี่นักเรียนทั้งหลายดูตัวอย่างเด็กชายขวัญนี่เขาเก่งนะพูดภาษาบาลีได้ไปทำมุนีแปลว่าอะไรเด็กชายขวัญ
2: บ้ามีคำแปลครับคุณครู
0: ไม่มีคำแปลแล้วไม่มีคำแปลแล้วเขายังพูดออกมาว่าไปทำมุนี
2: ไปทำมุนีที่ว่าตะกี้ก็คือไปตามมุนีจะได้ละครับคุณครู
0: เป็นความจริงหรือเด็กชายขวัญ
1: จริงครับ
0: ไปทำมุนีแปลว่าไปตามมุนี

0: ับคุณยายครับจริงหรือเปล่าครับที่ยุงร้ายกว่าเสือ
1: ถ้าจะเป็นความจริงนะเด็กชายขวัญเพราะว่ายุงเนี่ยนอกจากมันจะกัดกินเลือดเราแล้วนะมันยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนเราอีกอย่างเช่นไข้สมองอักเสบไข้เลือดออกยุงมันต้องร้ายกว่าเสือจริงๆสิ
0: ถ้าสมมติว่าถ้ากางมุ้งไว้สองหลังหลังหนึ่งมีเสือหลังหนึ่งมียุงครูใหญ่จะนอนมุ้งไหนครับ
2: นอนมุ้งที่มียุงสิ

0: สวัสดีนักเรียนที่รักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอันเป็นการเปิดเทอมใหม่เปิดเทอมใหม่ปีนี้โรงเรียนขอแจ้งระเบียบให้พวกเธอได้ทราบทุกคนว่าถ้าหาว่าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ถูกระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียนจะถูกลงโทษอย่างหนักให้เข้าใจตามนี
1: ้ครูใหญ่ครับ
0: อะไรหรือเด็กชายขวัญเวลาพูดอะไรพูดต้องให้พูดมันฉะฉานอย่าไปพูดอ้อมๆแอมๆไปยืนที่หน้าเสาธงแล้วพูดเสียงดังๆแล้ว
1: ผู้ใหญ่เริ่มโลดเสพครับ
2: เลิกแถว

0: ครับ
1: บ้านจัดสรรที่คือไปผ่อนอ่ะเรียบร้อยหรือยังอ่ะ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดาวเท่าไหร่อ่ะ
0: ดาว800ครับ
1: ผ่อนเดือนเท่าไหร
0: ่ผ่อนแบบสบายๆเดือน400ครับ
1: กี่ปีป้น
0: 7ชั่วโคตรครับ
1: ทอประสิทธิ
0: ์ครับผม

0: ผม
1: ป้าจะไปเวียงขอฝากบ้านแน่เนอ
0: ครับผม
2: ประสิทธิ์ขอร้อนผ้ากับเนอ
0: ครับผม
3: ประสิทธิ์ขอน้ำหมูกับเนอ
0: ครับผม
4: ประสิทธ
5: ิ์ประสิทธิ์
6: ประส
5: ิ
6: ทธ
5: ิ
6: ์
7: ประส
6: ิ
7: ทธิ
8: ์
9: ประสิทธิ
0: ์อันยังก็มาลงติดประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่เหรอประตกประเสียงเนี่ยยังประสิทธิ์เป็นลูกติดเมียจะตายแล้วครับผม

0: ับผม
1: ได้มองวันนี้นะ
0: ลงหำแล้วกะครับ
2: ปาทริก
0: ครับผม
2: ปลื้มเนี่ยมาพูดทีโมงเมื่อแรง
0: เมาหมดเลยบ่ครับ
2: เอาเลยชู้เลยลูก
0: โอ้ยจะล่ําจะโลยจะมั่งมีสิสุกปานใดก็ตึงบ่ปนมือประสิทธิ์ไปชักหลายเน
3: าะผมบ่ได้ว่าประเป็นว่าประสิทธิ์นี่เป็นชักบันเลอกันนี
0: ่ครับผม

0: แม่มันเฮ้ยแม่มันนั้นขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ่เฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนั่นมานั่นมองไอ้แชมป์แถมโค้งลูก
1: ทอดทอดทอดทอมาตึงเปิงกันเฮียแต่น้อนั่นมาตีกองนั่นมองกันจ่าไอ้แชมป์พาตองปาดบานนั่งฟังข้าหูสูบเปละไปเตะไปเตะข้าตึงบะฮือชะต่างชักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเหี้ยสัก 2-300 กับป้าปาน
0: แต่กะนั่นมามันโอถูกลูกแล้วข้าจะไปกินหยังล่ะ
1: ก็กินขี้จากของที่เปิ้นแข่งหนักกะ

0: ตอนนี้กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้น
1: เดี๋ยวขอชกกันเดี๋ยวก่อนครับไอ้ธงเขียวฟังขึ้นจ้ะเนอะขอยืมไม้กำละครับฮัลโหลไอ้กองแกนพูดเนี่ยเวลาขอชกเพื่อนคู่เนี่ยฟังดีเรื่อได้ก่อมันว่าขู่นะโอ้โหเรื่องท้องกาก
0: องทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองหลวงชุดที่1ณบัดนี้ขอฟังเสียงหวาน

0: ล่ะเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเช่นเป็นฉายละเฮ้ยเ
1: ฮ้ยงานมาตัวมาบ่าท่าเก่งใจผายจังนั้นอันนี้มาบ้านของลุง
2: ลุงใจก็แก่กับลุงใจ
1: ไก่มาดูบ้านแบบคอแบบเพี้ยวเนี่ยชุบแม่มันอยู่ก่
0: อกำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชุบชุบมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชุบ
1: มาแล้วมาแล้วฮึ่งแน่ฮึ่งแน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังเฮือข้ากินพ่องฮะ
0: บ่าได้กินข้าวกันเตื่อกาตันตั้งหลาย
3: ยังบ่าได้กินตัวลูกป้าเอ้มันนี่ปลาอูม่วนเนาะ
1: แม่มันยังยังกินพ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก่อ
3: ก็ถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังถู
0: ก็ยำหนังของที่ถูเขาไปแข่งกันมานักกา
3: โคโคถ้าจะเอ้กับบ้านไผ่บ้านมันเนอลุงถ้าคืนอยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการยำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปละไม่อยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมเดี๋ยวนะแชมเดี๋ยวกะ
2: โอ้ลุงใจแซมไปห้องไปอยู่แล้วนึ
1: กโอ้เดี๋ยวกะงานแชมโอ้งานมาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวลาลาลาลาเนาะ

0: โหล1 2 3 1 2 3สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบัดเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างนักหมู่เฮาก็ฮู้กันดีอยู่นอกเพราะฉะนั้นไผที่เสพยาพ่อหลวงก็ขอให้เลิกเหี้ยถ้าเลิกบ่ได้ก็คือมาแจ้งพ่อหลวงเนอพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าภายพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอให้มาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม่
1: พ่อหลวง
0: อย่างแท้หม
1: ดอย่าไปฟังประกาศเด้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าภายไปค้นขายยา
0: ฮะแต่กันแน่ลุง
1: แต่กันเนี่ยกล้าขายกันยังเฉลี่ยเลยอ่ะผมก็ชื่อมากินเนี่ย
0: ฮะลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
1: ครับกินกะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายน่ะผมจะแจ้งทางการให้มาปรับปรามด่วนเลย

0: จ้าหน้าที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวด้วยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผมาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าโค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญหาครับจะเอาเต้าใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงมาแจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลย
3: ผมก็บอกฮู้ว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่ากายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าหน้ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: ข้าเจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวข้าเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่ได้ไง
0: ไหนโอ้ยไอ้มาตายกะ
2: ให้ว่าไอ้ตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าไอ้โดนตัดตอนนี่มาใจกะ
2: แม่นเนาะไอ้มาตอนไอ้มาทำหมันน่ะกะ
0: น้องใจเปิ้นบดีนึกว่าอย่างทีวีเปิ้นลงอี
2: อันข้าตัดตอนไอ้บอกกลัวนะไอ้กลัวตอนแล้วบอกข้านะกะ
3: มีลูกได้แล้วนะ
4: ท่านกำลังรับฟัง

0: น้องแดงป่อมีบ้านก่
1: อพี่ปออยู่ในโซนน้ำยายล้างบ้านค่ะกะ
0: โอ้น้องใจอารมณ์ดีฮะ
2: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
2: ตั้งปีนี้อารมณ์ดีเนอะแชมป์เนอะปีแล้วใช่ฉานล้ำยายออกพ่องบังออกพ่องแชมป์พ่อปีนี้ให้เราจ่อเผื่อไม่กำบนเนอะแชมป
0: ์โอ้น้องใจเอาไม้อย่ามากำ
2: ไม้บักกอกไงกะ
0: อันไม้บักกอกเนี่ยนะเอาแปลงตั้งหัวบ่ได้มันก็จ่อมันก็แตกใบลงใจ
2: อ้างว่ะ
0: แต่ก
2: ็บอกว่าที่แน่ๆปีนี้ลุงป๊อกแน่กันแล้วก็จะได้ลบหนี้ทกช.กันแน่นะแชมป์

0: แชมป์เฮ้ยแชมป
1: ์ครับ
0: โอ้นะได้ยินว่าขายลำไยละอีกอะ
1: ขายแล้ว
0: ขายจะได้นะแชมป
1: ์โอ้โหได้แสนปลายลุงใจ
0: เอ๊
1: ะโอ้โหโอ้ยังไงอ่ะ
0: มันมีค่าลุงเนี่ย
1: มันใหญ
0: ่ชวนแก้ชวนว่าได้แสนปลาย
1: ก็มันถูกขายไปตามถูกแล้วลุงใจแล้วลุงใจมาขายเจ้าไอ
0: ้มาขายมาขายเจ้าเลยรอราคามันขยับแถมหน่อยปีนี้นะแชมป์ลุงได้ไปอู้กับผู้จัดการวิทวัฒน์ไว้แล้วเนอะผู้จัดการทกช.นะ
1: ครับครับว่าไง
0: ว่าปีนี้จะล้างหนี้หมดอันค่าเหลือจากงานจะเอารถเก๋ง BM ชักกันนะแชมป
1: ์ขอทีทุกคนเนอะลุงใจ
0: แน่นอนแน่นอนกะยินดีกับลูกกับหลานเนอะ
1: ครับ
0: ไปละ

0: ุงใจลำไยบ่ขายเด
1: ้อไปถามน้อยอย่างละเหลือบ่ะ
0: โอ้โหคนเฒ่าอย่างใดเพิ่นถามมาได้อ่ะ
1: ผมจะไปขายอย่างใดราคานะกิโลบาทอ่ะ
0: โอ้ก็มันถูกกว่าขายไปตามถูกมันก็ยังแคว้หรือบ่ได้กะลุงใจ
1: ก็กูบ่ขายคนคืนเนาะคนเก็บเนาะกล้าปุ๋ยกล้ายาเนาะกูแปะเพิ่นมาหมดแล้ว
0: อันปีนี้เนี่ยบ่ได้ขี่เนาะ BM ที่ว่าเนาะ
1: อ้าว BMX ก็บ่ได้ยาแถม
0: อันปีนี้นกเอี้ยงบ่ได้ฮ้องหำแล้วกะ
1: มันมามีละนกเอี้ยงอ่ะแต่มันมีนกเขานะแถม
0: มันยังได้หมอนกเขาอ่ะ
1: กูไปยืนแม่ต้นลำไยฮะเนาะ
0: กู
1: จำกูไปกู้ชะตังติ๊กๆกูไปเอามาแถมชามแทนนะเดียวเนี่ย
0: นั่น
1: ก็ลำไยถูกไปติ๊กๆไปนั่งเป็นกำกึดปืนหลองเขาเชียงต๊อกโตห้องแถละมึงว่ะ
0: นั่นห้องจะได้ฮะหม
1: อออกแตกออกแตกให้กูจะเผาว่างชักวันนะต๊อกโตตัวนี้นะจะได้ไปอู้กับผู้จัดการวิชวัฒน์ยานโฉผู้จัดการทกชละแฉม
0: จะไปอู้เป็นอย่างไรลุงใจ
1: ก็ขอไปเลื่อนไปปีต่อไปนะกะจุกไอ้ละก็ห้องเพลงทกชลกอนะแฉม
0: เพลงกันอย่างทกสลกอลุงใจ
1: กะทกชลกอนะกะแฉม
0: เออลุงใจ

0: ไปอาบน้ำอาบท่าให้ก่อนไปเออไอ้จะกินข้าวก่อนกับบ้าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: ินข้าวอิ่มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เน้อ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบ่เอาแม่เออกินข้าวพออิ่มอ่ะกินเหล้าตวยไปแถมมันก็อ้ออันน่ะกะ
0: แต่ตะกี้น้องถามไอ้แล้วล้อว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอานั้นก่อนไอ้หังว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็ไปฮู้ว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อ

0: ันนี้ไอ้จะกินข้าวก่อนก็ไปจะเอานั้นก่อน
1: มาเอานั้นก่อนไอ้ซื้อหลับมาตัวนี้ละ
0: เอออันก็รอสักสาวนาทีเนอะเดี๋ยวจะไปเอามาหื้อ
1: โอ้แล้วเล่าขวดตะว่าไม่ไหนเหรอ
0: ก็ตะว่าแปะพ่นมาไอ้บักกินน้องก็เลยไปคืนเพื่อปนละ
1: เออนั่นกว่าจะปิกมาไปสาวนาทีหลับบ่ดีคายหมดว่ะโอ้บักกินมาเกินมาละเอ๊ะเอาหื้อมากินเถอะโอ้โอ้โอ้โอ้เอาไอ้ดำกินเถอะมาอันนั้นบ่มีเอาอันนี้ดีกว่า
0: น้ำยังไม่ได้อาบต้นนะ
1: มานี่นี
2: ่ไอ้คำไอ้คำไอ้คำแป๋ว
3: เอ้ย
2: พ่อไอ้คำเจ็บท้องถ้าจะเป็นไส้ติ่งนะเมื่อไอ้คำไปหาวอยเนื้อขับเมารถไปหงยาพูดละเมื่อไอ้คำล่องไปหาวอยเนื้อ
1: เออนั่นหลับก็ไม่ได้จำเมียแง้มก็ไม่ได้ใกล้ไส้ปอกสมาติ่งแถมปากไว้ก่อนนะโอหลาน

อกมวนใจไหลแม่ไหลก้อยไหลเตี่ยน้อยเป็นหีบเป็นห้อยก้อยซืบก้อย

ใจต้องประดับด้าวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งยำ

มาเคลียร์ประเภทได้แน่แล้วหนึ่งหลัก

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงฮันนันนรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ่ออย่าไปเนี่ยเนอะอายครับปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพี้ยงหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าครับปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: เอเชียวจูเล็กที่มันจัดแข่งมันก็ยังก้านไฟอยู่หรอกเอาไฟเข้าเผามันหักตกไปตกมาจังใดก็ได้จ้ะ
1: มันก็ก้านเอากระปิงเพราะว่าไฟนี่มันฮ้อน
0: อืมแล้วก็ไฟนี่มันก้านอันยังฮะ
1: ไฟนี่มันต้องก้านน้ำ
0: โอ้แล้วน้ำเรามันก้านอันยัง
1: น้ำก้านคน
0: โอ้แล้วคนเรามันก้านอันยัง
1: คนนี่ก้านลูกปืนอู้อย่างนี้มีปัญหาก็
2: เอ้ผู้สองคนเนี่ยหิงไฟยังมาหิงนี่มาเถียงกันที่เอาคิดเต้าหุกหัวดีก้า
1: จะไปว่าจังนั้น
2: โอ้ย

0: เออเชียวจูเทือกข้าวนี่มันเช่นจัดไงหนูตัวเต้ามันหยังมันยังขบพุดอยู่เนาะ
1: มันก็พุดกะปิงหนูเขี้ยวมันเลี่ยมลูก
0: โอ้ละหนูมันกล้าไหนยังเจ้า
1: หนูนี่มันต้องการแมว
0: โอ้แล้วก็แมวเรามันกล้าไหน
1: แมวกันหมา
0: แมวกันหมาโอ้ละหมาละมันกันไง
1: หมามันกันคนผู้อย่างนี้มีปัญหาก็
2: เว้ยนอกผู้สองคนเนี่ยมันยังเกิดการมาเกินเกินกันอยู่ยัง
1: อย่าไปหมาฉันนั่น
2: โอ้ย

0: คนเฮานี่ตายไปแล้วเป็นหยังหาจูหา
1: อันคนเฮานี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นผี
0: โอ้ถ้าผีตายไปแล้วมันก็เป็นหยังหา
1: อันผีตายไปแล้วต้องไปเป็นฉาง
0: โอ้แล้วฉางตายไปแล้วมันเป็นหยัง
1: อันฉางตายไปแล้วไปเป็นขวางลูกกุย
0: ขวางลูกกุยแล้วไผกับไผตีกัน
1: เชลกับข้าจะเอากันในกองไฟอย่ามีปัญหาก
2: ็จะมาตีกันนี่ทำไมกูสองคนเนี่ยจะเอาน้ำมาซมไฟเห็นไหมก้าเฮ้

0: ป๋องอุ้ยผมนะมัดนักขนาดเลยอะถ้าตีอุ้ยไอ้ป๋องนะมัดเดียวยวดเลยอะ
1: เปียกอุ้ยเปียกมันนักอะสู้อุ้ยอายบ่ได้อุ้ยอายหยอกอุ้ยเปียกมัดเดียวก็ลงเลยอะ
2: อังเถอะอย่าอ่อนอุ้ยมีปัญหาก่อน
3: จะฮือมันมีก่อมีจะฮือมันบ่มีก่อบ่มี
4: อุ้ยอันปู่สองคนนี่ตื้อมันเลี้ยวบ่หายเถียงกันดูติ๊กๆเฮงไฟบ่เป็นเฮงมันนี่เขี้ยวซะกันน่ะ
2: อันจะไปว่านี่เขี้ยวก็นี่เขี้ยวน้ํามันหมาลูกชม
4: ว่าอย่างไรมันก็มาแน่นตับอ่ะอุ้ย

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเชิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่ยิงครับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่งื้อครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องๆๆๆอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ื่นตื่นตื่นไอ้กระโบมาเปิดเพลงในรถของเฮาฮะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื่น
1: นะโอ้ข้างบ้านบุญกามันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: ่อโอ้ลูกกระเจ้าคือมา
1: ใครอ่ะผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นแม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันอย่างที่ผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องๆดีก่
1: ออืมก็ย้อนป้องป้องๆน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้หลับบ่ได้นอนคืนหุ่งพี่ไม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องป้องคืนหุ่งเนี่ยถามดีถามแต่เตอะอ้ายเอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปแล้วเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโทษผมบ่ได้พี่พ่อผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงขับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอาคันอื่นหื้อคุณก็บ่เอาจะเอาคันนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนคันใหม่หื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่คันไหนอยู่ไหน
0: ปุ้นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ้นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้อย่างอ่ะ
0: รถลากศพ
1: โอ้ยอย่างอันปากกาก็เอา

0: สบายนะครับในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
1: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ์
2: สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ฮั่นปะล้ำปะเหลือเสียงแป๊บขันแหลมแคมเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
3: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
2: ฮั่น
3: ครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
2: ฮั่น
3: ร่วมกับห้างทองห่วยจิงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
2: ฮั่น
3: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
2: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาปมาแล้ว

สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกให้มาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณตีสองของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมด้วยจ่าทีพจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์ชจ่าหมูและสิบกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ปะปะกาสองคนกำไม้จิ้มเขี้ยวปลายเลี่ยมๆอยู่กันคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกระงัวสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูบสันมุยเป็นพ่อกาผ้าโหลแห่งคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อกาไอติมนายมูบสันมุยฮึกการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99บาทปรากฏว่า ผ้าโหลเคินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยมดก็เลยเซิงซางเยิงยางหุดเอาโคตรเงาสักกลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเหงาคอเอาสองคนขึ้นมาบนห้องพักเอามาปรับคนละ500 สมน้ำหน้า

0: ก่อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุทธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: รายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: อไปจะเป็นข้าวบริการนะเจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก่อนนักคณะศรัทธาวัดห้วยมาพะลมขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยฮึพอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานปามซักฟ้าข้าวมาประกาศนะเจ้านกลาป่าไม้ปลาสร้างลาหนองนกเขาลากอนดอนขอลาห้างปะกันไม่เนอะเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: วันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

0: ามันพ่อสูบบุหรี่
1: อ๋อพ่อสูบบุหรี่พ่อคลายเครียดอย่าลูก
0: สูบบุหรี่มันไม่ดี
1: ใครว่าบ่ดีลูก
0: แม่ทีวีเขาบอกแม่พ่อไม่ดื่มนมแทน
1: ปวดหกปวดเท้าไปดื่มนมนี่อย่างลูก
0: พ่อสุขภาพพ่อสูบบุหรี่มากนะ
1: อันเลยมากันกันลูก
0: มะเร็ง

0: เพราะมันรถติด
1: อ๋อที่รถติดแต่กับรถติดนี่เพราะว่ารถใหม่มันนักรถป้ายแดงมันนักถนนมันกีบรถก็เลยติดกับลูก
0: แต่หนูว่าไม่ใช่อ้า
1: วหนูว่าไม่ใช่รถติดเพราะอย่าง
0: ตำรวจจราจร
1: อ๋อตำรวจจราจรนี่อย่าง
0: ฟ้าอยู่ข้างหน้าเขามาได้ไปแซกเตื้อ

0: เนี่ยสอสอชอบจัดมวย
1: อ๋อที่สอสอมันชอบจัดมวยนะกะเพิ่นส่งเสริมกีฬามวยแชมป์โลกเพิ่นก็จัดอย่างกะฮื้อพี่น้องได้พอได้กอยอ่ะ
0: แต่หนูว่าไม่ใช่
1: อ๋อหนูว่าบ่ใช่หยังอ๋อที่อย่างสอสอชอบจัดมวยเพิ่นเอาไว้หยัง
0: เอาไว้ตีกันในสภา

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กันไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยมีไอ้เกี้ยวนะขี้ค้านอย่างซึ่งมาเต้าบะเปียงเด้อผ้าควนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต้องมีหยังบ่แก้วขี้ค้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ้
1: ป้อหัวปี้นะแรงมากินเหล้าเมาเหนียวเสตียวปี้เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเหม็นว่าแล้วใครหักเหนียวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหนียวละอ่อนเนอะ
0: แต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วมาต้องไปเกิดกายหยังเนาะเล่าขวัญก็หัวแม่ผัวเนาะ
3: อ๋อไปจะเรื่องของผู้อ้นละจะไปปากมันเป็นใจได้สูงวันใดมาได้เล่าขวัญเปิ้ลนี่มันเป็นใจได
0: ้เองของนี่นะวันใดมาได้เล่าขวัญเปิ้ลนี่นะมันเจ็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงแต่ว่าพี่แสงหันก่อน
1: หันยังต้อง
0: หอกับไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยพี
1: ่เฮ้อเป็นหูมามือแล้วหรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เฮ้อพี่แสงเล่าความเจ้ากะเจ้าตึงมันยอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่มันเจ้าจะกลัวป่อกำนันกับหน้าผัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามศอกไปบอกคือป่อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้าไก่คำน่ะเป็นจู้กัน
1: เพราะมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเขาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันมาได้ปอกกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้าก็หันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแถมกะปักซองตอเฮดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ปอกกับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงบ่ยอมเนอ
3: บ่ยอมจะเอาอีกได้ก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปั๊บพี่แสงใกล้ตองกับเธ
1: อขอจะปั๊บจะได้ก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่พันว่ามาแล้วขอบ่จะเคยกลัวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
4: หยุดหูปากกำเดียวบอกกำนันจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ้องจะไปใกล้ก้นม้าเนอะ
1: อ๋อเป็นพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดีสังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ลา
0: จ้าน้อยม้านี่ปากอีตองกระเทยจ้าน้อย
2: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเสียม้าดีปากเขี้ยวโฉนปอลมแถมกำนี้คือมึงไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีดหัวอโฉนปากว่าเขียวเกาหูมันจะได้สมใจมึงลาบบ่าลาบหูชอบลำ

0: ตกลงไหมครับแม่เลี้ยง 500,000 บาทตามที่ผมเสนอ
1: เอางี้แม่เลี้ยงขอ 300,000 ก็แล้วกัน
0: คิดดูดีๆนะครับแม่เลี้ยงถ้าแฟนแม่เลี้ยงตายมรดกกี่ล้านที่แม่เลี้ยงจะได
1: ้เอาเถอะนะนึกว่าช่วยแม่เลี้ยงก็แล้วกันตกลงนะ
0: ก็ได้ครับแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงต้องจ่ายหมดนะครับ
1: แม่เลี้ยงจ่ายไป 200,000 ก่อนเหลือแถม 100,000 ถ้างานเสร็จรับได้ทันที
0: จะให้ผมเชื่อใจแม่เลี้ยงได้ขนาดไหนเอางี้ก็แล้วกันผมขอแม่เลี้ยงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผมจะได้มีความมั่นใจว่าแม่เลี้ยงจะไม่เบี้ยวผมแน่นอน
1: คุณก็อู้เป็นเล่นไปได้มันก็เป็นหลักฐานมัดตัวเองน่ะกะ
0: อ้าวมัดตัวแม่เลี้ยงก็มัดตัวผมนั่นแหละเอางี้พองานเสร็จฉีกทิ้งทันทีผมก็ไม่เอาเป็นหลักฐานมัดตัวผมหรอกตกลงไหม
1: ตกลงอย่าให้เรื่องเกี่ยวโยงถึงแม่เลี้ยงนะ
0: หายห่วงครับแม่เลี้ยง
1: สมบัติมหาศาลก็นี่จะเป็นของไผ่

0: สวัสดีครับคุณอินทร
1: ์ครับสวัสดีครับมีอย่างไรครับ
0: ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็ว่าได้คุณรู้ตัวไหมเมียคุณจ้างผมมาฆ่าคุณเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นมือปืนแต่ความจริงแล้วผมเป็นตำรวจถ้าคุณไม่เชื่อดูบัตรผมก็ได
1: ้คุณเอาอย่างมาอู้เมียผมเนี่ยฮักผมอย่างที่สุดเป็นไปมาได้ครับเป็นไปมาได
0: ้เอางี้สองปีที่ผ่านมาคุณเคยถูกลอบยิงไหม
1: ครับครับเคยมีครับเอ๊ะคุณรู้ได้จะได้อะ
0: นั่นแหละเมียคุณจ้างคนร้ายมายิงคุณแต่ไม่สำเร็จขอให้คุณเชื่อผมแล้วทางตำรวจจะได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือคุณตกลงไหม
1: ตกลงครับเพื่อว่าผมจะได้รู้ว่าเมียผมเป็นคนอย่างไรครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอินทร์ที่ให้ความร่วมมือ

0: นนท์ไงแม่เลี้ยง
1: โอ้คุณอินทร์หัวสติฮักที่แสนดีมันเป็นไผ่ใจเจือใจดำคุณตำรวจคุณต้องเงียบมันมาให้ได้
0: ใจเย็นๆครับแม่เลี้ยงผู้ร้ายที่ฆ่าผัวแม่เลี้ยงเนี่ยโดนจับแน่นอน
1: ฮะมันมีที่ไหน
0: ก็อยู่แถวๆนี้แหละ
1: อันจับมันเลย
0: ตกลงจับเลยนะเอาจ้าจัดการ
2: แม่นี่แม่นางงูเห่า
1: เฮ้จะเงียบคนร้ายเอากุญแจมาใส่มือฉันยังยัง
0: ครับขอแจ้งข้อหาคุณจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ
1: คุณเอาหลักฐานอะไรอย่างมาปั๊บปั๊มฉันฉันจะฟ้องกลับจะเอาเด้งทั้งโรงพักไปเลย
0: อ๋อคุณต้องการหลักฐานใช่ไหมครับขอเชิญผู้หมวดสลันครับเชิญครับ
1: เพราะไอ้มือปืนไม่เป็นตำรวจ
3: ผมเป็นตำรวจที่วางแผนจับคุณคุณจำสัญญานี้ได้ไหมคุณจ่ายมาก่อน 200,000 ถ้างานสำเร็จแล้วคุณจะจ่ายอีก 100,000 นี่ลายมือคุณอยู่นี
1: ่ใช่ฉันยอมรับว่าฉันจ้างฆ่าผัวฉันถึงแม้คุณเป็นตำรวจคุณฆ่าคนตายคุณก็ต้องติดคุกเหมือนกัน
3: แล้วผมได้ฆ่าผัวคุณไหมอ้าวคุณอินทร์ลุกขึ้นมาได
1: ้เฮ้คุณอินทร์คุณยังมาตายเต้อกะ
2: คนอย่างฉันเนี่ยมันตายยากทุกวันเนี่ยเป็นว่าฉันอยู่กับงูเห่านอนกับงูเห่าขอบคุณครับท่านผู้หมวดจับไปเลยครับ

0: าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็ซวยซวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้กะซวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ

0: จอดจอดจอดจอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบักไข่เหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บักขาดครับเรียบร้อยมดกู้อย่างครับหมวกกันน็อกผมก็ใส่ครับผมไปได้แล้วบ่ครับ
0: ยังไปบ่ได้เตื้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: ปาดเท่า
2: ปุจ่าเจ้าพี่จ่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมสอบเงียบคนไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
3: เอ้าเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถรับซวย
0: โหจ้าจ้าจับผมมาได้ครับผมเงียบเขาได้เขาแล้วผมยังจ่ายให้จ่าเลยอ่ะ
3: เออที่สำดีเพิ่มแถมข้อหาหนึ่งติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
0: โหจ้าจ้าจับผมมาได้นะครับ
3: ขังลืม
0: จ้าจ้าเงียบผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮือเหรอ

0: วัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีๆๆพอดีโต๊ะโรงเรียนเฮาก็บ่ปอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่ปอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดไปลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮงเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮงเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะจะเอาชาติอะหยังเขมรพม่าไต้ใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะส่งมือไปเป็นล่ำรัฐมนตรี

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องกันหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อมรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เพิ่นเฮืออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าเฮาจะไปเป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องอะหยังหางเครื่องเฮือหางยาวอะ
0: มาใจ

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่นฮะสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็18,000ถ้าได้สตางค์ปี่จะบอกให้ป่อมาเอาปี่จะซื้อสร้อยปี่จะซื้อแหวนซื้อเหล็กจะใส่แม้หากเลยอะ
1: ปั้นจะฮื้อไหวปี
0: ่เฮ้ยเจ็บปี่ปาก

0: ปดเถาเถาทำหมูสังโคอันดนตีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาชอหาจนเกือบพบตีนี่เป็นว่ามาบูมเห็ดยอกเพ
1: ่โอ้ปี่ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้หรอกะ
2: ซอซอป้อมาขอเบิกสตางค์กะตั๋วว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตั๋วข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าตรงค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้หยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้น
2: โ
0: อ้โทษจะหนี้แล้วเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติร์นมาแล้วปิ๊กเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟอากาศเดียวเนี่ย
0: ไปปิ๊กบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮ้กะซ้อกะเต้นคนเดียวกะเจ้า

0: โหเมียบ่แพงอันนั้นพี่ฮาไปจานแกงฝักลายอีหยังนั่น
1: เป็นการจี้แหละเตื้อไอ้แม่จี้นางพี่ฮาเราไปจี้แกงจี้นางพี่ฮาเราไปจี้แกงเอาจานกันเหียกินเนี่ยมันง่ายดีโหอีแม่เอาเข้าไปจานแกงฝักลายอีหยังนั่น
0: เอาจานกันเหียเป็นการคนเข้าไปจี้เอาจ้อนหีบเอากินอย่างเงี้ยมันง่ายเด้
1: โหอีแม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกให้เมียมึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีที่ไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันเหรอ
0: มันบ่คบกันหนึ่งเก่าอ่ะกำบ่ล้านเพิ่นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักยังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่าแป้งลูกแม่

0: แม่เขาขออีล่าเป็นเมียเขาเหตุ
1: ไผว่าสักเตือผัวอีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮึเอาบ่อายฮึผีก็อายฮึคนพ่องกะ
0: เขามาอายแล้วไหนแม่เขาจะลวดเอาอีล่าเห็นเนอลวดแค่เนี้ยนี่มาง่ายดี
1: ฮู